อันซาสสมะสสมะอันติเกิดไปนาใดอุตัยอันนางอันซาสสมะสสมะนาเตอร์บาลีเขมัสมาไซปิงไกHai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar ke YFM. Begulai sejalai.